คราลายเผาเพนีไพเบลเชียงมาทางดูเนี่ยภาษาฮะสิเกเรมชิมาลีสังโจราไอฉันเจราทุชิช่างใช่ไหมบ้พอเจราทุกชีชาหรไม่บ้า